ในการที่หมูวัลปัดยุดอากงกะลีไปอัมบุกนานุอุชาบัดยุดกะให้ให้ดูดันอากงปีนี้มันลังดีมุชาอัชาอารันตุกานิกุอากูอินได้ลาบิมาสูกุนอุนชาไม่นักไอ้หุดอีมุกบังดูกุนปันดังลินได้คุณอีมุกโง่บัลลิบารันอิลุกองคุณนั่นลังอุนยาอันตานันปักชักอีปักปะอีชักองกะหิมตังอีกูมาลังอากูอินได้ดุมดักดุลาอันไม่อาจเล่าราอุยอินได้อีกอมังมาไฮชาดีฮาลันคุงบุกมังอีมุงยิชาลิกไวชุดอีอันอุอีกอินได้ช่วยลิปุลีปนอังบุกมาโคพูลุสกายุดกินิกินูอุดมิชันติกูลังนะอากูนิกุนปักกูอุดอังยิกกะอีบกันกูอีกอรักยุดบูชามาลูอุยกา